0: โอ้นอดพม่าน่าเนี่ยกินแน่นอดพะมัน
1: กับไปยะกู
0: ก็ตั้งงอกละจําเป็นป่าแ
1: ย่อ้วา